0: จ้ะ
1: นางโอจิ้ง
2: ตันโอจิ้งบุรีบางลี
1: อย่าเรื่องนี้บีบัตเ
0: ต้ท่านพี่กัตเตอร์ปนุชิน
1: ี่กิ้งหลังตัวร่างวิรัตเตปารวานี่นี่กิ
2: ้งเอ๊ะเดมันสัจจัน
1: อมสวัสดีอัตตุ